0: 资飞扬。每一份热爱都闪闪发光。11月8日，云南广播电视台总决赛盛典，巅峰对决即将上演。复活赛全民打榜，助他重返舞台。扫描屏幕二维码，为你喜欢的选手点赞投票。
1: 代言美丽云南，倡导美好生活。这里是云南卫视。
2: 东老铁路上，列车轰鸣往来的同时，媒体信息也正透过电波、网络、屏幕与镜头，让真实可爱的两国人民相互看见、相互欣赏。跨越山水和语言的距离，抵达理解，抵达人心。老挝国家电视台是老挝最权威的全国电视机构，与中国媒体在剧集、纪录片、短视频的译制和落地等领域持续开展合作，是老挝千家万户了解世界的一扇窗口。从中老铁路通车那天起，老挝国家电视台记者苏占鹏就一直在铁路线跟踪采访。
3: สำหรับนับแต่เปิดบริการรถไฟลาวจีเนาะถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประชาชนลาวกับแม่เนาะอันนี้เป็นตาที่ว่าน่าตื่นเต้นดีใจสุดๆที่ว่าบ่สามารถอธิบายได้เนาะและในการไปมหาสู่จากที่ว่าก็จะเคยขี่รถส่วนตัวเนาะตัวอย่างว่าหลวงพระบางสิใช้เวลา8ชั่วโมงแต่ละเนี่ยเดี๋ยวนี้เนาะเฮาใช้รถไฟเพียงแต่ 3-4 ชั่วโมงก็ฮอดแล้วที่ว่าได้ติดตาม 2-3 ปีนั้นเห็นว่าชีวิตการเป็นอยู่ก็เจ้าก็ดีขึ้นเนาะจากที่ว่าเคยบ่มีอยู่ไม่กินว่าซั่นๆเนาะมาปัจจุบันนี้ก็เจ้าได้มีรายรับเพิ่มขึ้นสามารถลูกก็เจ้าก็สามารถมาเรียนอยู่ในเมืองได้ที่ว่าห่างไกลสอบได้ก็เฮ็ดให้ประชาชนลาวเฮาโดยเฉพาะเป็นวัยหนุ่มของพวกเฮาได้ถูกบรรจุเข้าเฮ็ดเวียกอยู่ในสถานีรถไฟอันเป็นจํานวนหลายและ1ในหั่นกับได้มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าเฮาจะเอิ้นว่าเราเรื่องตามมุมมองหลักฐานจะน้อยลงแต่ว่าเฮาจะถ่ายทําวิดีโอแล้วก็สื่อให้ทุกคนได้เห็นเนาะเกี่ยวกับตัวอย่าง
2: 日常采写新闻之外，苏占鹏也时常与中国记者一起联合采访，一起交流心得。
3: คือตัวอย่างว่าคําแพงบ่ที่ว่าเราใช้สื่อภาษาลาวที่ว่าเราได้นําเอานักข่าวจีนกับนักท่องเที่ยวมาหั่นนะอันตัวนี้ได้เห็น

0: ได้เห็นการหวมมือได้การเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะเป็นสื่อมวลชนลาวกับสื่อมวลชนจีนนะเห็นว่าได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆที่น้ําของเจ้าแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าเพื่อในการเขียนข่าวของพวกเรานั้นให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีหลาย
1: 距离中老铁路通车五周年的纪念日不远苏展鹏还有想继续记录的故事
0: และสําหรับข่าวเจ้านักข่าวเองเนาะอยากกลับไปสถานที่ที่ว่าประสนโดยเฉพาะแมนทีกับเจ้าดำรงชีวิตอยู่ใกล้ๆเขตนันนอว่าชีวิตการเป็นอยู่ของกับเจ้าคือแนวใดและพิเศษอยากไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับสาวหนุ่มที่ได้เข้ามาบรรจุเหตุเวียกอยู่สถานีรถไฟของแต่ละแขวงแต่ละแข็งเนาะว่าภายหลังที่กับเจ้ามาเข้าเหตุเวียกอยู่ทางรถไฟแล้วชีวิตการเป็นอยู่กับเจ้าดีขึ้นไรและนอกเดี๋ยวจะนั่นเรื่องทักษะความรู้ทางด้านภาษากับเจ้ามีการยกระดับขึ้นแนวใด
1: 从快捷高效的新闻资讯报道到精雕细琢的深度纪录片
2: I'm a photographer from the northeast of England
3: I'm embarking on an extraordinary crossing
4: This is our train
2: Along the 1000 kilometer China-Laos Railway Spanning two spectacular countries
1: 中老两国的联合制作正在一步步走深
5: เจ้าคือในการผลิตสารคดีเนาะและการวิดีโอสั้นพวกเขาก็ได้มีการนำเสนอไปทั้งสองประเทศเฮ็ดให้ประชาชนจีนเองก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตและก็เข้าใจประชาชนลาวหลายขึ้นรวมถึงประชาชนลาวเองก็จะได้เห็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเขานำเสนอออกไปก็เห็นถึงวิถีชีวิตและความหักแพงของชาวจีนที่มีต่อประชาชนลาวรวมถึงคือในระยะผ่านมาเนาะพวกเขาก็ได้มีการร่วมมือในการผลิตสารคดีเกี่ยวกับการเปิดนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนในระยะก่อนการเปิดนำไส้อย่างเป็นทางการซึ่งการผลิตสารคดีนั้นเขาก็ผลิตออกเป็น2ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวหรือภาษาจีนเพื่อจะนำเสนอให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศได้รับรู้ตัวนี้แล้วระยะของการถ่ายทำเขาก็จะมีทีมงานจีนเข้ามาซึ่งพวกเขาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนวิดีโอในการถ่ายทำหั่นรวมถึงแลกเปลี่ยนเรื่องเทคนิคในการถ่ายทำวิดีโอและก็สารคดีร่วมกันและในอนาคตก็อยากให้ร่วมมือหัดแน่นกันเพิ่มเติมหลายขึ้นเกี่ยวกับการผลิตสารคดีนี่แหละและก็การผลิตวิดีโอสั้นให้มีความหลากหลายและก็น่าสนใจหลายขึ้นเพราะว่าถ้าได้เฮามีการร่วมมือกันนอกจากไฟลาวจะได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคต่างๆที่ไฟจีนเขาจะมีการพัฒนามาก่อนหน้าพวกเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองในการผลิตสื่อให้มีความหลากหลายและน่าสนใจสำหรับประชาชนลาวเอง
1: 中老铁路的两端两国媒体人都在做同一件事把对方的故事讲给彼此听中央广播电视总台制作的老挝语融媒体节目中国风从2023年11月起每周一至周日在喇叭拉邦电台早间播出让来自中国的资讯融入当地清晨的日常主持人蔡宝峰的个人社交媒体账号也收获了大量老挝粉丝通过思想加艺术加技术的融合传播手段中国式现代化一带一路倡议人类命运共同体等宏大命题变得人人可动
6: 中国风是在2023年11月份对吧11月21日正是在琅勃拉邦开播的一个节目《中国风》这个系列，其实又包括几个广播的栏目：《中国名片》、《看中国》，还有一个《我的中国故事》等等这几个小的栏目。我们通过新媒体，比如说视频、直播，还有这个图文等等新媒体平台、社交平台来向海外传播。那么第一期节目洞悉中国式现代化其实由我来一人分饰两角通过卡通的画面把我的个人的这个出镜的形象呢融入到卡通画面当中深入浅出非常生动利用口语化的表达深刻地讲出了中国式现代化的五大特点便于老挝受众去理解嘛它是通过卡通的形式不管是什么年龄层它都能看懂采用一些新的技术手段之后这种创新的形式可能它更可视化然后也更便于受众理解他们可能会更喜欢一种新的表达方式所以这个也给我带来了一些启发这种创新啊讲一个小事儿吧就是中老铁路那个国际旅客列车开通的时候当时我们是搞了与老挝国家

0: 为什么要去商店买他的那个面包？他的所有东西都可以都要去外部市场去购买，他没有完成自己的供应链建设。那就在这期节目制作完了以后，就呈现出极大的一个信息的分裂，但在这个极度的分裂中，又呈现出了老挝青年创业者他需要我们中国的先进理念和先进的思维，还有先进的管理方式，还有先进的设备，如何让这个信息壁垒减到最小。这个就是我觉得作为一个有媒体从业经验的人，我们如何去挖掘，如何去客观呈现出这么一个商业的信息差，然后逐步去完善，然后搭建中老商业合作的民间桥梁。
1: 新媒体时代，中老两国的传媒人也在不断创新。老树传媒的汪于南创作的 AI 短视频中，一只只融合了云南与老挝民族元素的可爱猫咪，生动演绎着两国文化。
2: 我们现在在做的一个就是以猫咪的形象如何来延展出我们老挝的文化还有云南的文化结合到一起的那样的视频，主要是想让老挝人了解云南文化，也让云南人了解老挝文化，猫咪的形象然后更有亲和力一些。有一些舞蹈的，比如说云南民族舞蹈还有老挝民族舞蹈的流量还不错。
3: 像第一个视频我们上线当天阅读量就破万，然后点赞也破了3000，同时也获得了当地的这大使馆的一个转发和点赞。得益于 AI 技术呢，我们在很多内容方面的想法是可以去做到一些落地和实践的。那同时也契合我们从大屏端电视走到小屏端多媒体的这样一个尝试。作为国有文化企业的背景的话，我觉得文化传播才是我们更多要去关注的点。在接下来的这个转型当中，我们会围绕着文化、文旅、文化加技术等这些方面去做切实可行的尝试。当然一开始的尝试可能切口很小，但是我相信只要动起来的话就会有未来。
4: ปัจจุบันนี้ถือว่า AI ก็มีบทบาทหลายในเวียดงานสื่อมวลชนเนาะโดยเฉพาะแม่นการผลิตเนื้อหาจะไวขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามAI จะเห็นให้เวียกง่ายขึ้นก็แต่ว่าเรื่องเนื้อหาหรือว่าเรื่องการคัดกรองข่าวปลอมพันก็ต้องมีความสำคัญและในอนาคตคิดว่าถ้าเขาได้มีการร่วมมือกันในการเรียนรู้ในการนำใช้ AI ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการผลิตสื่อบ่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่ารายการเองเนาะการสร้างภาพการสร้างเนื้อหาต่างๆการแปลภาษานี่แห้งไวและสำหรับ AI แต่ว่าการเลือกนำใช้ AI ต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ถูกต้องการแก้ไขข่าวปลอมฮั่นต้องมีการกันตองอย่างละเอียดรอบคอบ
5: เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยุค AI นะทุกภาคส่วนมีการนําใช้ยุค AI แต่ว่ายุค AI นะมันก็มีส่วนดีแล้วก็ส่วนที่แบบคล้ายๆแบบมีด2คมเนาะอันนึงอาจจะเป็นข้อมูลดีในอันนึงอาจจะเป็นข้อมูลเทคฉะนั้นในการที่ว่ามีส่วนร่วมเห็นเวียกนํากันระหว่างสื่อมวลชนลาวกับสื่อมวลชนจีนนะจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แบ่งปันกันได้อันนี้สำคัญ
1: 面对 AI 时代，老中媒体人给出的答案是走近和亲历。2026年8月，老挝青年媒体记者培训班在北京和昆明、玉溪、西双版纳四地举行。24位老挝青年媒体工作者走进中国，培训班围绕新闻传播与媒体发展、减贫经验与乡村振兴等议题开展研学。在城江马房村，他们看旧民居如何改造为特色民宿，在抚仙湖畔体验藕粉制作，在中老铁路沿河站实地感受国际货运班列对跨境贸易的支撑，走进南方电网蓝莓国际能源有限责任公司，了解中老跨境电力互联互通工程，参观城江化石地世界自然遗产博物馆。老挝媒体人走进真实的中国，也把真实的见闻带回家乡，化作笔尖与镜头下的报道。
6: ผ่านการรับฟังการรายงานและการเยี่ยมชมตัวจริงของนักฝึกอบรมนี้ข้าพเจ้ารู้สึก ดีใจแล้วก็เห็นได้ผลสําเร็จในในระยะต้นหรือว่าระยะกลางของการพัฒนาบ้านมะฝางซึ่งได้รับรู้เบื้องต้นนี้เนาะบ้านมะฝางนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่อยู่ในภูดอยเนาะแล้วก็ได้รับการเอาใจใส่สีนําพาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เพิ่นได้เอาใจใส่มาสีนําหรือว่ามาพัฒนาบ้านนี้นี้เนาะบ้านมะฝางนี่เราเห็นว่าในระยะปัจจุบันนี้บ้านมะฝางนี่ก็เป็นตัวแบบในหลายด้านเป็นต้นแม่นการรักษาได้วัฒนธรรมฮีดของประเพณีของบ้าน
1: 2026年6月第10届中国南亚博览会期间首届南亚东南亚网红联盟的创作者大会在昆明举行来自老挝等全球11个国家的网络创作者与国内创作者平台代表媒体记者约200人相聚春城他们走进南博会现场用镜头记录展会见闻也在山海相逢星光云集的闪耀创作者颁奖盛典上收获属于自己的高光
7: สำหรับงานนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะถือว่าเพิ่นจัดครั้งที่หนึ่งรู้สึกดีใจหลายและการรู้สึกประทับใจย้อนว่าเพิ่นได้รวบรวมเอาอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายประเทศมาพบพร้อมอยู่งานเดียวนี้เฮ็ดให้เฮามีมิตรภาพและได้หมู่เพื่อนและได้รู้จักกันหลายขึ้น
1: 来自南亚东南亚国家的自媒体创作者们还参加了外眼看云南系列网络国际传播活动深入云南的山水城乡用他们的镜头和语言向海外受众描绘真实的有一种叫云南的生活
8: 大理古城我们来了
1: 在大理柬埔寨创作者一家住进洱海边的白族民宿被老板娘像家人一样照顾在玉龙雪山一家人站在皑白雪之上兴奋的惊呼与笑容传遍了柬埔寨的社交网络在瑞丽夜市缅甸创作者夫妇被在此工作生活的同胞认出单条视频播放量超过150万活动开展以来海外社交媒体总曝光量达6300万人次366个原创作品中涌现出20余条百万级爆款国内外眼看云南话题阅读量超4.2亿铁路运送旅客与货物媒体传递故事与理解每一条新闻每一帧画面都成为民心相通的主角2026年中老建交65周年也是中老友好年让故事抵达让理解生长媒体的声量正与这条钢铁大动脉一同铺展中老命运共同体的崭新篇章